0: วิชินโตนาตุงดีนานันตะกีตุงนาอยู่วินานตะกีจายูตุงดีนาอยู่วิชินาคุณตานาเปเรียดิสตานายชาชินยูชินคุณชินรารากอบิเอร์โนยาคุณตานายสตาโดชินยานันยาอยู่วิดาตุงนาชินโตตุงกันโดนโดอีกว่าชินุชาชินยูโดอาตาชิกานาชินยูว่าชินยูโดชินาชาบิบินันโตอุบิกาซามาร์คันโตยานุมเบโร762-212-8912ราคูบิติวินานายูวินเกจิตานาชินโดติวินาอินาอีอาบูกาโดคุณราชินโดนุควาชิติวินาอินานาซิโคโลโกดัตุนาชินโดยักกะเกคุญญาโดมินโดชินยักกะคุชินยูยาอิชาชินยูนายูวิโยโยชาตาชินโดนุมเบโรดันโดตุนกันโดนโดควาชิโดนโดโดอีตุนโตอราคูบิกาซามาร์คันโดยานุมเบโร762-212-8912ราคูบิเกจิตานายูวิโยชินโด
1: ¿Qué es la alerta de género por agravio comparado? Es un conjunto de acciones gubernamentales para eliminar la desigualdad de la ley cuando no permita o reconozca los derechos sexuales y reproductivos que tienen las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad para gestar. Guerrero actúa. Alerta de violencia de género por agravio comparado. Gobierno de Guerrero.
2: Forzar a una niña o menor de edad a casarse o vivir en pareja es delito y se castiga con cárcel.
3: Si eres niña y estás siendo intercambiada por bienes o dinero para casarte o eres forzada a vivir en pareja siendo menor de edad, estás siendo víctima de trata.
2: Pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. Hagamos de la justicia una realidad, transformando Guerrero sin matrimonio infantil.
3: Basta ya de violencias contra niñas y mujeres.
2: Gobierno de Guerrero.
4: No es fácil entender lo que sientes. Tristeza, enojo, miedo, presión.
5: Sentir no es debilidad, es parte de vivir.
4: Hablar de lo que te pasa puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo.
5: Y cuando alguien te escucha, cambia todo.
6: Si necesitas apoyo, te acompañamos. Contacta la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
7: 88.3 FM.